ตีนะกงเวรันเดดันโตเนโนชันโตวันโตมินดาสนยีนาเจดรามเมโนมามาหุริมะสุหัตมันดาโตยินตุหะริอะเจจิเปเฟเวมออะดอมอเวนุกงกาโดอะโดมอโดมอกงอะดอมอเนเดเจจิเนซินิซิ